0: มรอนาวกลายยมรอมเอระบมมันต้องเอ็งเส
1: ียงเออตัดแม่เด็ก
0: น้าวอันยังเอ็งบ้าบ้า
2: ไปด้วยความขยันเลยใครเพ่ง